ังอารีวโลนจินเยจุงเอชกูเมซาตทางเอนเอลโลนอัมรูหงระตจูโรอาลาฮันตินกะกะนาเฟร็ดแฮรี่ตะลีเดียมอร์ติกาย